0: าอยู่ใกล้ชิดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
1: พอเป็นท้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ่
2: อันละก้นด้วยกูไงประวัติ
3: บ่ This one tang just keeps getting more and more complicated
4: คนนี้ได้คอยสนใจแท้
5: Bien Chen is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
6: Run, Cheng.
7: You have to find a way to get close to this man.
8: Who are
1: you? Hey, what's wrong with
8: you? No, no. Take that.
1: Li Huaizhou. In the car, please. ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและสตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: ครับกับต่อบดีมุมบอกที่ลูกเลี้ยงของท้องนายกรัฐมนตรีผู้ฟ้าในผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
1: พอเป็นท้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ
2: ่ไอ้ละก้นด้วยกว่าไงประวัติ
3: บึก This one tang just keeps getting more and more complicated
4: คนนี้จะได้คอยสนใจแท้
5: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
6: Run, Cheng.
7: You have to find a way to get to this man. Who are
8: you?
1: Hey, what are you doing?
8: Hong Kong, take the door.
1: Mi Huai Zhou, in the car, please.ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและสตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: ซ้ำนี้เพียงพอที่จะยั่งยืนสายพัวพันระหว่างเหวียนแทงกับหั่นขายานี่ละบ่
1: แต่ถ้าว่ามีมันเป็นพยาธิมันก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาบ่
0: มันบ่ธรรมดาดอกมันอาจจะเป็นศูนย์สื่อสารของเหวียนแทงกับองค์การลับของมัน
1: ถ้าแน่นอนเป็นหยังยังต้องการมาหาข้อยอยู
0: ่สิ่งที่ค่อยคาดแม่นหลักฐานภาวะวิสัยเจ้าเองเหวียนแทงเป็นคนที่อันตรายที่สุดวันทองเป็นผู้บัญชา DNC ส่วนเหวียนแทงแม้นเป็นคนสนิทกับวันทองและได้ยกเป็นหัวหน้าคณะตำแหน่งเทียบเท่ากับทานแล้วสิมีหยังอีก

0: คอยฟังอยู
1: ่ฟังกับตุลีอิงตี้พวกเจ้าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแบบนี้บ่
2: ท่านเว้ายังคอยบ่เข้าใจ
1: คอยได้เว้าหลายเทื่อแล้วพวกเจ้าสาวจอบังษาถ้ามีอีกและจูเจ้ายังมาแต่ต้องคนฝ่ายคอยคอยจะบ่อยู่ล่ะล่ะจะฮู้ละตี้นิสัยคอยวันท้องได้เว้าละเฮ็ด
3: พระเอกใจเย็นให้พวกคอยอธิบายก่อน
1: อธิบายอีหยังอีกพวกเจ้ามานี่ยังเอาภาพและมีดมานํา
2: เด็กด้อยซอกเห็น
1: คอยบ่อยากฟังคําอธิบายลอยๆอีก
3: บักวันทองมันคิดว่ามันขึ้นกรรมแล้วมันสามารถออกคําสั่งกูได้วะเพิ่มทวีผู้ติดตามอยู่ทั่วเขตเมืองจีนรอบนี้ฉะนั้นก็ต้องเก็บหลักฐานให้ได้เพื่อฟาดเสนาบักวันทองให้มันบ่กล้าเสือกใส่เรื่องของผู้อื่นอีกฮับ
4: ทั้งหมดกุ๊ก
5: ทั้งหมดกง
3: แนะนำให้หัวหน้ารู้จักนี่แม่นกองนินไซเก่งภาษาฝรั่งหลายคัดมาเข้าศูนย์สำเนาจากแผนกการเงินคณะบุคลากรและนโยบายได้กวดกาประวัติละเอียดแล้วข่อยขอมอบบุคลากรให้หัวหน้าขอบใจเฮาที่สว่างกองนินไซมีแฟนหรือคนหักล่ะบ
1: ่เห็นท่านหัวหน้าคณะเวียกงานยุ่งยากหลายบ่มีเวลาหักดอก
3: โอ้ถ้าเป็นอันนั้นกองนินไซควรเฮียนเอาน้ำห้อยที่สว่างได้เฮาว่าเรายุ่งเวียกหลายแต่เราก็ยังมีเมียได้คั่นว่าเอาเมียบ่ได้ก็ให้เมียมาเอาเฮาล่ะวะมาเฮาควรเบิ่งคําเสนอและแผนซับซ้อนของหัวหน้าแผนกใหม่กองนินไซสมเซอเจ้าเด้อ
1: เจ้าเห็นท่านหัวหน้าคณะเขตนี้คาดว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสายสืบของฝรั่ง
3: บ่นี่แม่นเขตที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและบรรดาฝ่ายเขตทหารในนั้น A ฮอด C แม่นเอกสารละละดีแม่นเอกสารที่ได้รับการแก้ไข
1: ถ้าแนวนั้นจะเปลี่ยนคืนจาก B จะเป็นเขตฝรั่งและก็จะแบ่งเป็น

0: เอกสารล่าล่าและผ่านการแก้ไขเขตซีนี่เป็นเอกสารของ CIA
1: เห็นดีแต่เฉพาะ CIA จะบ่แบ่งตามเอกสารล่าล่าแต่แบ่งตามการแบ่งปันและยังบ่ทันแบ่งปัน
0: เจ้ายันทานหัวหน้าคณะแถวตู้นี้มีสัญลักษณ์ STV สำเนาเอกสารเวียดนาม
1: ภาคเหนือเวียดและเวียดต่างด้าวอยู่ลาวเอาไว้อยู่ใส
0: ่อยู่ภาคเหนือเวียดมีพวกเคลื่อนไหวลับให้แก่ภาคเหนือเวียดและพวกต่างด้าวเวียดก็ได้เคลื่อนไหวให้ CIA อยู่เชียงขวางแม่นมีหลายซ่านไฟนี่แม่นเขตอาซีตะเวียนออกเหนืออาซีตะเวียนออกใต้รัสเซียจีน

0: ภาคเหนือเวียดและบรรดาเอกสารบุคคลเกี่ยวข้องแม่นสำคัญสุดย้ำมาใส่เบื้องนี้ให้ข่อยเปลี่ยนแถวในเป็นแถว V มีแต่เอกสารเป้าหมายสงสัยเคลื่อนไหวให้ภาคเหนือเวียดแม่นแยกออกมาแถว V พี
1: ่เจ้า
0: เวียดนามสาธารณรัฐย้ายไปอยู่เบื้องพุ่นเพื่อให้เป็นระบบดีกว่าเก่าพวกเขาต้องการสารบานคัดจ้อนหัวขอจัดประเภทและสังเขปเนื้อในเอกสารเจ้ามีเวลา1อาทิตย์เหตุเวียกนั้นและจงเริ่มจากถูกเอกสารที่เป็นภาษาฝรั่ง
1: เจ้า
0: เอกสารพันเอกวันทองทั้งหมดที่ส่งมานี่ต้องปิดผนึกให้คงเดิมมีลายเซ็นของหอยตีสว่างของพนักงานรักษาความสงบของกองนินไซและบรรดาผู้ที่มอบหาบแกะสิ้นใดออกเพื่อแก้ไขต้องมีลายเซ็นของข่อยและพันเอกวันทองทุกคนเข้าใจเนาะ
1: เจ้า